0: มโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ่
0: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955974 เมลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: จะให้ลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes 나도모르게너에게가고있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: อยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ทาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: ต้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยต้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:18:95:597 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

มนุษย์มาแล้วจ้าฮัทเจวาไรตี้นะครับดีเจอุดขอรายงานตัวภาคเช้าทางบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับขอพระคุณอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังออนไลน์นะครับฟังเพลงบ้านไม้24ชั่วโมงนะครับอยู่กัน151คนนะครับฝากแชร์กันด้วยแล้วก็ฝากบอกต่อๆว่าที่นี่แล้วมีเพลงให้ทานเนี่ยได้ฟังเยอะเลยนะครับทั้ง24ชั่วโมงเพลงเก่าเพลงใหม่ในส่วนของเมื่อเช้าเราเจอกัน3ชั่วโมงนะครับ9โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับก่อนดีดาดาช่วงเช้านะครับ3ชั่วโมงช่วงบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับพร้อมกับทางวิทยุ 99.0 หาดใหญ่นะครับ 92.25 แล้วก็ทางออนไลน์อีก3ชั่วโมงนะครับสรุปว่าแต่ละวันเราเจอกัน6ชั่วโมงก่อนหน้านี้ไล่เพลงเลยนะครับไม่ปิดออนไลน์แห่งนี้ถ้าไฟไม่ดับไฟไม่ดับอินเทอร์เน็ตไม่รุดก็ไม่ปิดให้ท่านได้ฟังให้ยาวๆ

เสียงดีจังเสียงดีตื่นเช้าแล้วต้องมีพลังพลังที่จะทำมาหน้าเบียร์กันต่อไปผมก็มีพลังกันของผมนี่พลังปาก

น้องบอยก็เพลงนุ่มหน่อยเอวีลุ่มก็บิวเลยอันตัวจ้ะได้เลยสดกาแฟก่อนเห็นไหมร้อย

เห็นเธอเดินอยู่ในลาดฉันก็วิ่งถุงเกือกตัวจริงเลยอยู่สวยเล่ยหลาวันนี้ขอบคุณผู้การสนับสนุนทางออนไลน์ด้วยนะครับผู้การสนับสนุนทางออนไลน์หลานาน้อยค้าวังแลนะครับ UND กลาดนี่หอยค้าวังแลสิเอกแต่วัสดุอาหารพื้นบ้านนะครับUNB กลาดทำซีรถยนต์เมื่อนาถนนนวลแก้วกาซอยช่วยกูนุทิศนึงหลับม่านเคลมประกันถูกบริษัทนะครับต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั้งสองสาขากลางเทศบาลนครนัดใหญ่แล้วก็ถนนซ้ายไปรษณีย์นี่ผัดส่งคลอไปรษณีย์นัดใหญ่นะครับ68ช็อปลงสะพานเทคโนมาทางฝั่งถาถอดลงสะพานก็อยู่สายมือนะครับมอไซค์มือ2 68ช็อปเบลคาช็อปนะครับก่อนจะถึงสะพานสัจจกุลที่นี่จอแอนดรอยนะครับสัญญาณการขโมยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะเบลคาช็อปหลานจุ่มเสียงขายนมซิเต็มนะครับยี่ห้อโลตัสฮาเยไนเครื่องเสียงบานเครื่องเสียงกลางแจงปีลำโพงเอ็มพาวเวอร์หลานจุ่มเสียงเนี่ยว่าไปซื้อตู้สำเร็จรูปว่าไปซื้อเบสบ็อกซ์สักตัวอยู่นี่บ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านมอแบตเตอรี่นะครับสาขาสามชัยสาขาสิบหัวนาดสาขาเหยื่อโลมาได้ใช่สาขาเหยื่อโลตัสสงขลาสาขาติยาสวนเถาแก่พิมพ์ในกูเกิลได้เลยนะครับลานาลานนุ่มทางไปสนามบินครับเหยื่อโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตจิ้มจุ่มจุดสองเก้าเก้าห้าเก้าเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าร้านอาหารร้านนุ่มสนใจอยากแกลงโฆษณาออนไลน์นะครับเดือนละ1,000ติดต่อดีเจวุฒิได้เลยจ้า0945285636รับผู้ให้การสนับสนุนไม่อั้นเลย

น้องฟิล์มบอกว่าบิวสั่งหนังม้อมชิดตัวหนึ่งขวดให้พอแล้วก็ในรถหนึ่งขวดขอบคุณจ้าน้องฟิล์มจัดส่งวันนี้นะจ้าน้าหมอมดีเจวุฒิจ้าพี่หนุ่ยต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำฟังอยู่ไหมไปกินก๋วยเตี๋ยวพี่ดีกว่าดีเหรอถ้าฟังอยู่อินบ็อกซ์ที่ลง

ขาวังแรกสาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแรกสาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954 NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะมองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466

ั่วโมงที่สองนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมจะทิ้งทายซีฮาเพลงพร้อมผู้ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอชั่วโมงที่สองกับดีเจอุดบานไม้เรดิโอจ้าฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงดันให้ถึง200ยูเซอร์แล้ว184แล้ว200แล้ว

คุดแก้วเจริญพงพี่พงแรงเลอร์ไรฮันตัวต้องการรถแมคโครงานเกี่ยวกับก่อสร้างงานโยธารถถูกดินติดต่อได้เลยนะครับราคาไม่แพงรถคุดแก้วเจริญพงจ้านี่บอกอ่ะไรฮันตัวพร้อมด้วยน้องบอยเหมือนสักครู่นะครับขอบคุณพี่ชายออกซิเจนภูวิลล่าการสนับสนุนโรงเรียนบ้านบ่อวาซ่องจองนะครับส่วนหน้าออโต้แอร์โชว์เครื่องเสียงวันที่11กันยานะครับสมทบทุนให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านบ่อวาจ้าแถวปากจ๋าควนโซเจอกับดีเจวุฒินะจ๊ะ

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเวลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
3: คาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
2: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนนสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:0618955974
0: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

กันทุกๆวันนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ทาง 99.0 หาดใหญ่แล้วก็ทางออนไลน์นะครับบ้านไม้แล้วก็ทางวิทยุอีกหนึ่งความถี่นะครับ 92.2 5สะเดาคลองไอโค้งนาตาวีจะนะนะครับสามารถรับฟังอาราที 92.2 5ส่วนบ้านไม้ก็อยู่กันทุกๆวันนะครับฟังเพลงเพื่อชีวิตจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพลงเก่าเพลงใหม่ถ้าสามารถแนะนำพ่อนาเพลงได้นะครับโทรค่าเบอร์มือถือได้เลยหรือจะส่งข้อความก็ได้นะครับทาง Facebook กุดแกประกอบนะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็เบอร์โทรทานข้ามาคอมเมนต์ก็ได้ครับคอมเมนต์ที่ผมตั้งกระทู้ว่ารายงานตัวพร้อมประจำการนี่การมองจาวถึงเทียง Facebook อันล่าสุดเลยของผมนะครับเป็นภาษาไทยทานข้ามาแนะนำตัวหมอเพลงง่ายใครจากไหมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้เลยนะครับทานแนะนำมานะครับ200กว่ายูสเซอร์ตรงนี้นะครับ

ไงครับฝากบอกกับต่อๆอยากจะฟังบานไม้ออนไลน์ไปที่ Google พิมพ์บานไม้เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับพิมพ์ Google นี่ Google เราก็มีอยู่แล้วอ่ะพิมพ์ใน Google เป็นบานไม้เรดิโอพอเจอปั๊บกดเข้ามาแล้วก็แตะฟังได้เลยจ้ะมีเพลงฟัง24ชั่วโมงออกระบบแบบ Optimus Multiplexa เสียงชัดมาก

น้องนึงบ่าวละยันตัวจ้าอูชุมพรเขต8ครอบเลี้ยงเด็กหมูกรอน้องบอยมอบให้กับอูชุมพรและพนักงานนะครับพี่กุ้งพี่เคสติ๊กเกอร์สวัสดีจ้าอาจารย์เจ้งสวัสดีป้าลี่สวัสดีจ้าพี่นกสร้างรัตภูมิสวัสดีจ้าน้องตรีป้าดังไรฮันตัวนี่จีเอ้ยชื่อมาไรฮันตัวเพจนี้ร้อยจังแลน้องตีเวทีโต้ซาโอเคจ้าเด็กมุงรอเดี๋ยวสักแค

เวลาชั่วโมงที่2หมดเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราอยู่กันต่อพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนนะครับต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำบ้านมองแบตเตอรี่68ช็อปนะครับร้านจุ่มเสียงขายนมซิเทมร้านนั้นร้านนุ่มนี่น้องเบลก็ชอบบอกว่าดีจ้าปาลีด้วยนะน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดต้นด้านนะครับแขวนในหลอดกวนละ50ชิดตัวกวนอร่อย50นะครับสังครบซองลอยซองฟรีหอมติดต้นด้านถ้าแบบชิดตัวเกรดพรีเมียมหอม 6-8 ชั่วโมงเลยนะครับถ้าแขวนในหลอดก็50บาทช่องทางในการสั่งนะครับบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ลายดีขึ้นมาสั่งผ่านไลน์นะครับ0945285636หรือจะสนใจอยากจะลงโฆษณาออนไลน์บ้านไม้อุเรเดียวนะครับเดือนละ 1,000 บาทนะครับยิ่งสปอตก็ต่างวันต่างคืนนอกเนื้อจากที่ผมจะรายการวิทยุก็ไม่ได้ยิ่งนะครับแค่พูดขอบคุณบางวันครับทางวิทยุ 1,000 บาทคุ้มมากนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มลงโฆษณากับดีเจวุฒิได้จ้ะบ้านไม้อุเรเดียวฟังเพลง24ชั่วโมงเบอร์โทรก็เบอร์เดียวที่สั่งหน้าหมอมาแล้ว0945285636เดี๋ยวผักสักแป๊บหนึ่งไม่ถึงงานนาทีฟังผู้ให้การสนับสนุนนะครับถึงเดี๋ยวชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงหน้าก่อนจะหลับประทานอาหารมื้อเที่ยงก่อนเที่ยงเดี๋ยวพ่อมานะครับ

0: าช็อปธาตุใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปธาตุใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
1: ลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
2: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
1: สู้มัน
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
3: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่เยื้องๆ Lotus หาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: สวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955974
4: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: มโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หาไงวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

ันยังวาเลนตี้ยังอยู่กับดีเจอุ่นนะครับทางบ้านไม้เรดิโอฟังเพลงยี่สิบสี่ชั่วโมงระบบเสียงออปติมอสมาติเบกซ่านะครับฝากบอกท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับหรือว่าทานที่ฟังอยู่นะครับว่าการทำวิทยุออนไลน์ของผมเนี่ยผมตั้งใจทำจริงๆนะครับเพื่อคุณภาพเสียงให้มันดังดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือว่าถ้าทำวิทยุออนไลน์เนี่ยทำออนไลน์การทำออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องผ่านโปรแกรมคอมที่เราต้องไปฝากลิงก์เราต้องไปทำเองใช่ไหมครับเราต้องผ่านการ์ดซาวผ่านจากโปรแกรมคอมเราเสียบเสียงเข้าไปในคอมแล้วก็ออกอากาศแบบระบบชายแอปรองรับนะครับแต่ที่ผมทำเนี่ยบานไม้ออนไลน์นะครับซึ่งผมก็มีประสบการณ์ทางวิทยุอยู่แล้วนะครับเกือบ20ปีผมก็มีความรู้ด้านนี้นิดหน่อยก็เลยว่าการทำออนไลน์บ้านไม้ของผมเนี่ยฐานสังเกตดูครับระบบเสียงผมจะไม่เหมือนชาวบ้านครับระบบเสียงของผมก็คือที่ทำไมเสียงมันดีทำไมเสียงมีมิติทำไมมันออกแบบสื่อเล่าเนี่ยเสียงชัดฟังชัดอะไรประมาณนี้ก็คือมันมีอีกตัวนึงเป็นตัวออปติมอสนะครับออปติมอสเนี่ยทำไมเสียงวิทยุมันชัดนะครับก็คือใช้กับวิทยุคลื่นใหญ่ๆคลื่นใหญ่เพราะออปติมอสเนี่ยราคามันเป็นแสนนะครับราคามันลักหมื่นก็มีลักแสนก็ยังแต่คลื่นใหญ่ๆนะครับคลื่นใหญ่จริงๆคลื่นที่เขามีกำลังนะครับเสียงระบบเสียงก็ดีนั่นก็ใช้เครื่องออปติมอสนะครับซึ่งมันก็มีออปติมอส7 8 9 10 11 12 13อะไรประมาณนี้นะครับแต่ของผมเนี่ยเป็นออปติมอสรุ่นเก่าของบานไม้ซึ่งผมเอามาใช้ทางแอปนะครับโอเคละไอ้นี่จบกันไปหนึ่งเรื่องที่2

านทำไมเสียงมันไม่รีเลยเสียงมันดีนะครับเสียงเพลงนะไม่บวกกับเสียงไม่ปัวไม่เนี่ยผมยังไม่ได้ต่อไม่สถานีต้องจ่ายมิกอีกตัวนึงถึงมิกของสถานีอยู่บ้านพ่อดูดีผมไม่ได้ไปเอานะครับอยู่บ้านพ่อดูดีพ่อดูดีไปกรุงเทพไปดูอัศนีอยู่สันผมก็เลยว่าใช่ไม่ตัวนี้ไปก่อนจริงๆมันต้องใช่ไม่แบบโปรเซสเซอร์ใช่ไม่กำลังขับไฟ48วัตต์นะครับแต่ตอนนี้ผมใช่ไม่แบบไม่แบบพื้นไม่ลงคาราโอเกะแล้วก็ต่อมิกคอมดีเจทำมันเองไม่ได้ต่อระบบไม่มันเสียงไม่เนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมเน้นแบบให้ฐานได้ฟังเพลงเสียงเพราะไว้ก่อนนะครับอีกหนึ่งอย่างเสียงผมเวลาเสียงผมออกผมจะออกแบบข่าวกลองดิจิตอลนะครับซึ่งกลองเนี้ยเป็นกลองที่มันมีกลองแม่มีกลองลูกนะครับตอนเนี้ยผมส่งกลองแม่อย่างเดียวซึ่งเสียงเนี่ยเข้าไปอยู่ใน Google นะครับเข้าไปอยู่ใน Google ไม่ต้องผ่านแอปอะไรใดๆดังสิ้นเพียงแต่ว่าให้เขาดูแลเว็บไซต์เสียขาบำรุงถาวรเองแล้วก็ลิงก์เนี่ยผมก็ส่งคาไปในGoogle อยู่แล้วนะครับเหมือนที่บอกว่าทานไปที่ Google เหมือนเวลาเราจะฟังวิทยุออนไลน์เราต้องโหลดแอปของคลื่นนั้นๆใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแหละบางสถานีก็มาฝากไว้กับลิงก์บางสถานีก็กด www อะไรประมาณนี้แต่ของผมเนี่ยไปที่ Google นะครับทานก็พิมพ์บ้านไม้เรดิโอได้เลยนะครับเป็นภาษาไทยด้วยนะพิมพ์ไปปั๊บมันจะมีหัวคอเยอะเลยบ้านใหม่เรดิโอ 93.5 อะไรประมาณนี้ก็คือบ้านใหม่คนเอาลิงก์คลื่นเอาลิงก์ออนไลน์ของผมเนี่ยไปแปะในวิทยุออนไลน์ในศูนย์รวมเนี่ยเยอะมากหลายเพจเลยทีเดียวก็ไม่เป็นไรถือว่าเราแบ่งกันฟังนะครับเพราะว่าผมคิดว่าต่อไปเนี่ยออนไลน์เนี่ยมันอยู่กับทุกๆคนเราอยู่กับโทรศัพท์เราอยู่กับโน้ตบุ๊กอยู่กับ iPad ผมคิดว่าอีกหนึ่งทางเลือกที่ฟังเพลงมีโฆษณาแบบสั้นๆมากแล้วก็ปล่อยเพลงตั้ง24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงของผมรันเพลงที่บ้านเลยนะครับแล้วก็เครื่องออปติมอสเครื่องออโต้ลิงก์กลองลิงก์นะก็คือทำให้ระบบเสียงเนี่ยมันชัดมากยิ่งขึ้นนะครับก็เหมือนที่บอกว่าตั้งใจทำจริงๆนะครับลงทุนกี่บาทก็ไม่ว่านะแต่ผมอยากให้ระบบเสียงของผมเนี่ยมันดีมันเพอร์เฟกต์ฟังเพลงทางแอปของบ้านไม้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าฐานไม่เสียเวลาตรงนี้เลยในการหลับฟังเพลงนะครับแล้วก็ผมจะเปิดเพลง24ชั่วโมงยังไม่พอผมจะขัดเอาเพลงเพราะๆนะครับเพลงเก่ามั่งเพลงไม่มั่งให้ฐานได้ฟังกัน24ชั่วโมงใส่แค่สปอตตอนชั่วโมงไม่เกินหน้าที่ทางวันเองตรงกลางไม่มีนะครับขอบคุณนะครับที่ฐานให้แค่ติดตามเราฟังจากเราอยู่กันทุกวันนะในช่วงของเบรกหัวเช้านะครับ9โมงถึงเที่ยงถ้าลองฟังดูนะระบบเสียงแบบโอ้ออกสุดอ่ะผมชอบมากเสียงนี้แหละผมก็มีความสุขด้วยที่ผมได้ถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ทำฟังเพลงออนไลน์เสียงดีแบบนี้ผมมีความสุขมากเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าผมก็คือห้านของเราอ่ะเราหลักด้านนี้อยู่แล้วนะครับผมอยู่วิทยุมาเกือบ20ปีแต่วิทยุผมก็ไม่ได้ทิ้งนะผมก็ยังจัดอยู่99.0นะครับทางฮาดใหญ่แล้วก็ลิงก์อีกหนึ่งคลื่น92.2ผมจัดอยู่2คลื่นนะครับทางฮาดใหญ่สะเดาด่านนอกปะดังสตูลแต่ช่วงวัวชาผมวางผมก็เลยว่าผมมาหนังออนไลน์ดีวะขอบคุณนะครับ200กว่ายูสเซอร์ที่ทานเล่นเกติดตามมาฟังนะครับผมสัญญาว่าผมจะพัฒนาปรับปรุงแล้วก็จะใส่เพลงพรอๆเพลงดังๆให้ฐานได้ฟังกันนะครับเพลงเร็วเพลงจ๋าจ้าอาจจะมีเพลง AI เพลงคัฟเวอร์กันบ้างนะครับเข้ามาเสริมแต่ก็ไม่เยอะ

0: ขอบคุณอย่างสูงที่ทานให้เกียรติที่ทานมาฟังนะครับเดี๋ยวบ่ายโมงเจอกับดีเจดาดาถึงตัวชาวแล้วค่อยมาเจอกันนะครับ
1: ไม่รู้จะเป็นฉันใด
0: ตัวชาวกลางโมงชาวถึงเที่ยงได้เวลารับประทานอาหารมื้อเที่ยงแล้วนะครับวันนี้ดีเจอุดไปก่อนครับไปแล้วสวัสดีจ้าเดี๋ยวสลับสายแป๊บนะ

0: ้วยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes
1: นาโตโมรุเกะก็อย่าแก้ข้าวไม่มีลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
2: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงมองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เวลคาช็อปฮาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเวลคาช็อปฮาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
3: คาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ084-969-5331คุณยุทธ086-290-6535
2: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่นนสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01-061-895-5970 ห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849

วนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังดาที่นาเรดิโอหัดใหญ่ค่ะได้เวลาบ่ายโมงก็ได้เวลาจะเจอกับดาดานะคะในช่วงเวลาของดาดาเซสชั่นค่ะวันนี้ส่งมอบเพลงด้วยกันนะคะกับช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันกับ3 dB ติดตั้งอินเทอร์เน็ตมั่นใจเลือก3 dB นะคะความเร็วแรงของอินเทอร์เน็ตที่คุณจะสามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตแบบไม่ติดขัดมั่นใจเลือกกันได้วันนี้มีโปรด้วยนะคะจ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์เพิ่มความเร็วให้กับอินเทอร์เน็ตของคุณถ้ายังไงก็สอบถามรายละเอียดมาที่1530ได้เลยค่ะ

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

อกเลยนะคะว่าบ้านไหนที่ได้ subscribe กับสินค้าของโคเวนะคะจะไม่มีแค่หนึ่งแน่ๆเพราะว่าติดใจค่ะนะแค่คุณซับแค่หนึ่งคุณก็รู้เลยว่าชีวิตการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปมากค่ะสะดวกขึ้นสบายขึ้นประหยัดขึ้นนะคะอย่างเครื่องกรองน้ำเนี่ยตอบโจทย์ได้อย่างดีค่ะเดิมทีหลายๆบ้านที่ซื้อน้ำขวดซื้อน้ำถังนะคะอาจจะเผชิญกับค่าน้ำที่สูงในแต่ละเดือนนะคะบางคนอาจจะแบบว่าไม่เคยคำนวณแต่พอมานั่งคำนวณดูเนี่ยโอ้โหเดือนนึงหลายพันเลยนะแต่วันนี้เปลี่ยนมาใช้เครื่องกรองน้ำโคเวค่ะจ่ายแค่หลักร้อยเท่านั้นนะคะและยิ่งวันนี้นะคะซับกันได้แค่99บาทเองค่ะนะถูกกว่าอีกแล้วก็คุณจะสามารถดื่มได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วก็น้ำอุณหภูมิปกตินะคะสะดวกสบายไม่ต้องกรอกน้ำร้อนเรียกว่าไม่ต้องกรอกน้ำเข้าตู้เย็นไม่ต้องสืบปลั๊กน้ำร้อนกันอีกแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟได้ทุกเมื่อค่ะแล้วก็ไม่ต้องเสียอารมณ์เวลาที่กลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยๆอยากจะดื่มน้ำเย็นๆในชื่นใจเปิดตู้เย็นมาอ้าวไม่มีน้ำหรือไปดูน้ำในสต๊อกอ้าวไม่มีน้ำน้ำหมดต้องขับรถออกไปซื้ออีกโอ้โหเสียเวลาเสียทั้งอารมณ์นะคะแล้วก็เสียเงินสิ้นเปลืองโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรื่องน้ำมั่นใจเลือกโคเวได้เลยค่ะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนของโคเวจ่ายแค่99บาทเท่านั้นค่ะติดตั้งฟรีล้างไส้กรองฟรีเปลี่ยนไส้กรองฟรีแล้วก็รับประกันอะไหล่ตลอดสัญญาอีกด้วยสอบถามเพิ่มเติมมาที่นี่ค่ะ0971922955ค่ะ0971922955

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Supermesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway

ันนี้นะคะบอกเลยว่าพี่น้องชาวสวนยางต่างก็แฮปปี้กับราคายางที่สูงขึ้นและยิ่งถ้าเกิดว่าเราได้ไปจำหน่ายในร้านที่มั่นใจได้วางใจได้นะคะว่ามีความซื่อสัตย์ยุติธรรมให้ราคาสูงแล้วก็ไม่โกงตาช่างมาที่นี่เลยค่ะร้านจุ้ยสะเดานั่นเองนะคะรับซื้อขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งให้ราคาสูงกิโลช่างตรงซื่อสัตย์จ่ายเงินทันทีเราทำมานานกว่า30ปีแล้วค่ะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยนะคะคุณสามารถโทรสอบถามกันได้ที่0974604999หรือ0988224222ได้เลยนะคะที่นี่ดูแลกันอย่างดีนะคะใครที่มียางก็มาจำหน่ายกันได้เลยกับร้านยางจุ้ยสะเดาค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ CoWave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุด

คลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะ Mozero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cover My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971 9

าคุณผู้ฟังท่านใดต้องการอยากจะพักห้องพักที่ได้บรรยากาศมันอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็มาที่นี่เลยค่ะโรงแรมโฮชิหาดใหญ่นะคะอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่เลยสไตล์ญี่ปุ่นที่คุณจะสามารถพักผ่อนกันได้อย่างเต็มที่มีทั้งสวนญี่ปุ่นห้องพักก็เป็นนะคะจัดแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยเราใช้เสื้อทาทามินะคะฟูกก็เป็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆมีชุดยูกะตะให้คุณได้สวมใส่ด้วยนะทั้งชุดชาอ่างเออหรือมีอ่างออนเซ็นเนี่ยไปแช่แบบเป็นส่วนตัวในห้องพักด้วยและมีมินิบาร์ในห้องค่ะทั้งขนมน้ำหวานเครื่องดื่มมีฟองก็มีให้แบบฟรีๆนะคะส่วนด้านล่างคุณสามารถที่จะมานั่งแบบชิลๆที่โฮชิคาเฟ่ค่ะคาเฟ่มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นนะคะมัทฉะที่นี่พรีเมียมมากๆเข้มข้นสุดๆค่ะกาแฟดริปก็มีนะคะเบเกอรี่โฮมเมดก็ครบเลยเรียกได้ว่าเป็นคาเฟ่ที่ให้คุณนะคะได้แฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับการดื่มด่ำมัทฉะและกาแฟอย่างแท้จริงค่ะไม่ติดใจกันได้อยู่ซอยประชารมใกล้กับย่านเศรษฐกิจอย่างลีเกเดนส์และก็ตลาดกิมหยงนะคะเดินทางไปกลับมาไหนมาไหนก็สะดวกสบายค่ะถ้ายังไงก็มารับบริการกันสักครั้งนะคะใครที่อยู่ในหาดใหญ่ก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศก็มาค่ะมาเที่ยวญี่ปุ่นที่โฮชินะคะ

คะปัญหาเรื่องกลิ่นนี่เป็นอะไรที่เราแบบว่านะรังคาญเขาเรียกว่ามันก่อกวนใจอ่ะเพราะฉะนั้นบ้านใครนะคะที่มีกลิ่นขี้หมูขี้หมาขี้แมวหรือจะเป็นขี้ยางกลิ่นธรรมชาติกลิ่นสารเคมีต่างๆสารพัดกลิ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้คุณสามารถใช้ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นกันได้ค่ะ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสนะคะอันนี้ผลิตจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีเนาะโดนตัวสัตว์ได้คนใช้ก็สามารถใช้ได้ง่ายๆแค่ผสมน้ำในอัตราส่วน1:100ค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ฉีดพ่นหรือว่าราดลงพื้นนะคะล้างพื้นจุดที่มีมวลสัตว์ได้เลยห้องน้ำท่อน้ำบ่อเกลอะอะไรเงี้ยค่ะสามารถกำจัดกลิ่นได้หมดเลยค่ะบ้านไหนที่เจอกับกลิ่นปัญหาเหล่านี้แล้วก็อย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะถ้าเราสูดกลิ่นที่ไม่พึงส่งไปทุกวันเนี่ยคิดดูว่าร่างกายของเราต้องเจอกับอะไรบ้างเพราะช่วงนี้นะคะจัดการปัญหาเรื่องกลิ่นด้วย EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0988224222ค่ะ0988224222นะคะ

กลับมาเจอกันในช่วงที่2นะคะพร้อมมอบความสุขกันต่อเนื่องกับเพลงดีๆที่คุณจะสามารถติดตามรับฟังกันแล้วก็ฝากกันด้วยกันแล้วกันนะคะมีคุณผู้ฟังสอบถามกันมาเอ๊ะนอกจากว่าจะมีเครื่องกรองน้ำและโคเวมีอะไรอีกมีอีกเยอะเลยค่ะเครื่องซักผ้าเราก็มีนะคะหมดปัญหาเรื่องผ้าอับชื้นเจอฝนฟ้าตกลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรามีเครื่องซักผ้าที่สามารถที่จะซักอบในเครื่องเดียวลงตัวสุดๆค่ะวันนี้จ่ายแค่299บาทก็รับไปได้เลยนะคะกับเครื่องซักผ้าคุณภาพมาตรฐานระดับสากลหรือจะเป็นเครื่องฟอกอากาศนะคะฝุ่น PM 2.5 เนี่ยโอ้โหอันตรายมากๆเข้าสู่ปอดเราวันแล้ววันเล่าเนี่ยก็จะส่งผลต่อนะสุขภาพได้ใหญ่นะคะวันนี้คุณสามารถที่จะติดตั้งเครื่องฟอกได้เลยค่ะเครื่องฟอกสามารถที่จะบอกว่าเคลื่อนย้ายจากห้องนู้นไปห้องนี้ได้สบายๆเลยทีเดียวนะคะสามารถทำให้บ้านของคุณนะคะมีอากาศที่สะอาดนะคะสูดอากาศที่สะอาดได้อย่างคล่องตัวค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วยังมีเครื่องปรับอากาศก็มีค่ะนะเก้าอี้นวดก็มีจัดให้ได้เลยค่ะยังไงอยากจะได้สินค้าชิ้นไหนหรือว่าจะได้หลายๆชิ้นก็จ่ายไม่แพงค่ะเพราะว่าเราให้บริการแบบ subscribe เนี่ยเอาล่ะติดต่อสอบถามกันเข้ามาที่0971922955ค่ะ

ฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ใครที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเบื่อที่จะนอนบ้านละแต่ไม่อยากเดินทางไกลไปต่างจังหวัดมาเลยค่ะใกล้ๆนะคะมาพักที่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่ค่ะเหมือนคุณได้ไปอยู่ญี่ปุ่นเลยล่ะค่ะเพราะว่าที่โรงแรมของเรานะคะจัดในสไตล์ญี่ปุ่นให้คุณได้พักผ่อนนะคะได้สัมผัสกับสวนญี่ปุ่นห้องพักที่มีเสื่อทาทามิฟูกก็เป็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆนะคะมีชุดยูกะตะให้คุณได้สวมใส่ด้วยมาจิบน้ำชานะคะแถมยังมีอ่างออนเซ็นส่วนตัวภายในห้องพักแถมฟรีมินิบาร์ในห้องนะคะจะเป็นขนมนะคะน้ำหวานเครื่องดื่มที่มีฟองก็มีให้ฟรีๆเลยทีเดียวค่ะแถมด้านล่างโรงแรมเนี่ยนะคะชั้นล่างก็จะมีโฮชิคาเฟ่เป็นคาเฟ่มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นนะคะบอกเลยนะคะว่ามัทฉะที่นี่พรีเมียมสุดๆเข้มข้นมากๆกาแฟดริปก็โอ้โหฟินเวอร์ยังไงมาจะเจอกันได้เลยนะคะสำหรับที่นี่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่ค่ะอยู่ใกล้ย่านเศรษฐกิจนะคะอย่างลีกาเดนส์พลาซ่าแล้วก็ตลาดกิมหยงจะเดินทางไปไหนมาไหนก็

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่สามีบีช็อปโทร1530หรือ AAS ช็อปโทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway the

ี้พี่น้องชาวสวนยางต้องการจะขายยางนะคะในร้านที่จะสามารถให้คุณได้อุ่นใจได้ว่าให้ราคาสูงแล้วก็ตาช่างเนี่ยตรงซื่อสัตย์แน่นอนมาที่นี่ค่ะร้านยางจุ้ยสะเดานะคะไม่ว่าจะเป็นขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งเราให้ราคาสูงกิโลช่างตรงซื่อสัตย์จ่ายเงินทันทีเราทำมานานกว่า30ปีแล้วนะคะมารับบริการกันได้อยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่074460499 0988224212ค่ะวันนี้ใครที่อยากจะใส่ยางนะใส่แล้วใส่ปุ๋ยสวนยางสวนปาล์มสวนผักผลไม้นะไม่ว่าจะเป็นสวนอะไรก็ตามแต่นะคะเลือกปุ๋ยตราปลานิลทองค่ะปุ๋ยดีนะคะปุ๋ยคุณภาพใส่ปาล์มใส่ต้นไม้ดอกไม้ไม้ผลไม้ประดับทุ่งทุเรียนได้หมดเลยเรามีทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ราคาไม่แพงนะคะลูกค้าที่ใช้แล้วเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำกันทั้งนั้นเลยล่ะค่ะบอกเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าน้ำยางออกดีปาล์มลูกดกมะพร้าวก็ดกเนื้อหนาทุเรียนลูกใหญ่เนื้อเยอะดินก็ดีอยู่ที่นี่เลยค่ะที่ร้านยางจุ้ยสะเดานะคะมาดูกันกับปุ๋ยปลานิลทองอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัย074460499 0988224212ค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ CoWave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะ Mozero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน CoWave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

อีกหนึ่งสิ่งที่กวนใจเรานะคะนั่นก็คือเรื่องกลิ่นวันนี้คุณสามารถดับกลิ่นเหม็นนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมูลสัตว์ทั้งหลายหรือจะเป็นกลิ่นขี้ยางนะคะสารพัดกลิ่นที่เกิดขึ้นนะคะก็ให้EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสช่วยค่ะนี่คือจุลินทรีย์ที่ผลิตจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีนะคะโดนตัวสัตว์ได้ใช้งานง่ายแค่ผสมน้ำอัตราส่วน1ต่อ100ใช้ฉีดพ่นราดล้างพื้นจุดที่มีมูลสัตว์ได้เลยค่ะห้องน้ำท่อน้ำบ่อเกลือเหม็นก็แค่ใช้ EM ตราน้ำใสราดลงตามท่อน้ำส้วมได้เลยค่ะเพราะว่าจะช่วยย่อยสลายกลิ่นเหม็นได้ดีนะคะอย่างลานขี้ยางอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นสารพัดกลิ่นเหม็นจัดไปด้วยEM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่0988224212ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเวลาของเดอะดาวหมดแล้วยังไงฝากกันด้วยนะคะใครที่อยากจะติดตั้งอินเทอร์เน็ตวันนี้สามบีบีจัดโปรค่ะจ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์เร็วแรงได้ดั่งใจมั่นใจเลือกสามบีบีได้เลยนะคะติดต่อไปที่1530นะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราไปอยู่กันต่อกับดีเจวุฒิส่วนเราจะกันแบบพรุ่งนี้สัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ
1: ก็ไปจะเป็นจังหวะกับวงเวียนเชิญพี่น้องทุกฐานไปรำกันในร้อยที่พี่น้องเออ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
4: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
5: ่
4: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
5: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
4: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
5: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
4: เราไว้ใจ
5: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
4: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
6: ่ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
5: ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์ช่วยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999 พราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือคิดสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างจูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ
6: ขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับแรกกลางมหาสมุทรนะครับเพลงที่บอกได้เลยว่าถ้าใครได้ดู MV แล้วน้ำตานี่ต้องมีซึมกันบ้างละนะครับฮันเดวาไรตี้ดิเจอุดคอลแลนตัวนะครับบ่าย3ถึง6โมงเย็นครับ 99.0 ฮัทใหญ่นาทีนายเรดิโอครับแล้วก็ 92.2 อาจารย์ลูลักษณะเรดิโอรวมไปถึงบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงจากใต้ท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับกราบสวัสดีด้วยจ้ะในช่วงของบ่ายแบบนี้นะครับบ่ายแก่ๆบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับเราอยู่กันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับไม่ใช่ทุกวันและจันทร์ถึงเสาร์บ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่แต่ส่วนใหญ่ก็เพลงใหม่แต่เป็นส่วนใหญ่นะครับเพลงเก่าก็มีบ้างไม่เยอะนะครับเพลงเก่าก็เอามาปนกับเพลงใหม่เอาก็เพลงเพื่อชีวิตเก่าๆก็ได้ฟังกันคืนนี้นะครับเปิดทิ้งไว้เลย 99.0 นะครับเปิดยาวๆ

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านโมนะครับจะเป็นสาขาสามใจสาขาสี่บัวนาดสาขาเหยื่อลงบ้านราชเยสาขาเหยื่อโลตัสสงขลาและก็สาขาที่ยาสวนเต่าแก่นะครับพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับบ้านโมแบตเตอรี่ทางก็ดูให้ดีนะครับพิมพ์ใน Google มันก็มีหลายบ้านโมแต่ที่ผมบอกนะครับนั่นก็คือสาขาที่มีอยู่จริงนะครับหาสาขาเทิร์นมอลควายราคาสูงนะครับมีบริการเปลี่ยนท่อไส้ถึงทีบ้านมอแบตเตอรี่นะครับย้อนนี้ก็ใช้ดีครับ AnyMac อึดทึกเก็บไฟได้เยอะเบ็ดน้ำเบ็ดแห้งรถเก๋งรถกระบะนะครับท่ามฉังได้เลยย่อ AnyMac นะครับนำข่าวจากอิตาลีแบรนด์หนองไม้พันนิดๆทนเก็บไฟได้เยอะด้วยนะครับ AnyMac นะครับไฟติ้ง88คาวอทหลังรถยนต์เลี้ยง24ชั่วโมงนะครับสะอาดอยู่ที่เราแต่ที่นี่น้ำแรงน้ำยาสลายครับน้ำยาฟุ่มผ้านะครับทานจะซื้ออุปกรณ์เพิ่มก็ถามน้องๆได้เลยนะครับน้องๆพนักงานยอดเลี้ยงสแกน QR โค้ดมอไซค์รถเก๋งรถกระบะรถตั๋วรถ10ล้อว่าลากเทเลอร์กลับรถด้านในนะครับไฟติ้ง88คาวอทลงสะพานนาโรงเรียนเทคโนมาทางบิ๊กซีลงสะพานก็ถึงเลยปลายมันบอกอยู่นะครับไฟติ้ง88คาวอทหลังรถ24ชั่วโมงอาร์มซ่าชอบอะไรซิ่งอะไรเลสซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแกบ้องเครื่องหยอกสูงรถเตียนะครับทำทุ่งลมซ้ายกระบะนะครับเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ทวงหลบเปลี่ยนท่าน้ำมันเครื่องแต่งกระบะต้องมาที่นี่นะครับอาร์มซ่าชอบอะไรซิ่งถนนซ้ายถาทรแม่อารีมุยังเมืองตรังนะครับสูตรจาตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนั่งกรอบเหนือหวานครับหั่นแต่งหั่นมิตติ้งงานจัดเลี้ยงแก้บุญทำบุญขึ้นบ้านไหมนะครับแม่อารีมุยังเมืองตรังตัวเล็กตัวใหญ่สั่งได้มีน้ำจิ้มน้ำลาดหมูนะครับแม่อารีวันธรรมดาเราก็ขายอยู่แยกที่จะมาคนเนียงรัตภูมินะครับหัวมุมสนามชนโคสิบางสนามในจังหวัดสงขลาสตูลธรรมีล้ำแล้วก็ยี่ไนนะครับพร้อมด้วยตลาดกสิกรขนาดสัมมอจันผุดสุกเบอร์โทแม่อารียำหวาเราแถมน้ำจิ้มน้ำลาดหมูนะครับไม่ต้องไปจิ้มเครื่องอยู่โอ้เรามีน้ำจิ้มกันนะครับแม่อารี089-990-189นะครับ089-990-189แม่อารีหมูย่างเมืองตรัง

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ได้บทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่ายวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยหนองทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณครับ

ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อแต่ไปดูได้ชื่อที่ทานข้ามาและหันตัวก่อนนะครับมีน้องตีฝากถามมาวงที่ว่าที่ทำเครื่องไม้ไว้ใครมาอันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะวันนี้ผมลงนั่งแคมป์ไหมบีนานะครับนั่งแคมป์บีนาจะกดบัตรกันได้แล้ววันนี้นะครับก็ในเครือของภูริแคมป์นะครับแต่เป็นนั่งแคมป์นะไม่ใช่นั่งฟังนะครับนั่งฟังนี้กลางปีนะครับนี่มันนั่งแคมป์จะเหมือนกันนั่งฟังกับนั่งแคมป์นะครับเดี๋ยวไล่ชื่อก่อนไล่ชื่อที่ทานข้ามาไล่อันตัวนะครับสักแป๊บนี่ไม่ดีนะครับไล่ชื่อ

พี่พันธ์ลวงนวดหลอดคุดแก้วเจริญพงษ์ช่างก้อยน้องตรีหลานข้าต้มกุ๊กเมเขต8นะครับช่างแน่นคุณเจอซักนะครับน้องอิงหลานนุ่มก็มาคุณน้ำเล่มเคียนพี่น้ำใบดีนะขี้ไส้ทืดแม่เท้าจะได้ฟังแล้วนะครับอาจารย์เจ๊งพ่อขาตาวานใครแท้ในวันนี้ลูกชิ้นกี่ร้อยเลยคนสองทางพี่จักรพงษ์การบอกคุณพงษ์ซักนะครับคุณลาสนี่มิวช็อปปาดังนะครับบาพอบปานุกคุณจีลาคุณอ๊อฟเพลงปักใต้บ้านเราเหรอได้เลยชอบละสี่เวอร์ชันเนี้ยแต่ผมก็ชอบนะเวอร์ชันทำแบบอลังการมากเวอร์ชันทำแบบน่าฟังอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนไปได้แล้ว

มาขอมาก็จัดไปจัดให้ฟังนะครับถึงในชั่วโมงหน้าเราอยู่กันต่อที่ 99.0 นาทีหน้าเรดิโอ 92.2 จารุลักษณะเรดิโอรวมไปถึงบ้านไว้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับชั่วโมงแรกติ้งใต้กันด้วยปากใต้บ้านเรานะครับเพลงที่น้องหลวงขอมาแนะนำมานะครับ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
4: คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแม็กซ์กล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบๆราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆนิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตปลอมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการ1 2 3 4อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือคิดสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อ ฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแซ่บ
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับคนชายที่ใกล้กันนะครับเสถียรทำมือก่อนหน้านี้อาจารย์นึ่งบีเคนะครับเพราะพี่หลักจริงนะครับพี่นางเฉยๆน้องเออซีซ่าหลอดบ้านยานจนมอไซค์มือสองอยู่ในบ้านคนนี้นะครับจะซื้อมอไซค์มือสองดาวน้อยพอหน้าเลือกซื้อซดเราก็มีซดหลอดนะครับมอไซค์ทุกขั้นที่เราซื้อคาเต็นมาเราดูแล้วนะครับว่ามันพันมันสวยใช้ได้10 ปี 20 ปีขับไปเลยจ้ะนะครับมอไซค์บางคนก็15-20 ปีก็มีนะเถอะนะนะครับนี่นังครับหลอกเครื่องเลยลูกเลี้ยงจบแล้วนะครับก็มีที่แบบซื้อเลยไม่ขายไปไหนเลยอ่ะช่วยชายจนมานู่นแล้วหลายปีนะครับแต่ที่นี่มอไซค์มือสองนะครับซีซ่ารถบ้านยานยนต์นะครับอยู่ในบ้านคนหินสาขาเหล็กสาขาสองถนนกาญจนาวนิชนะครับสั่งไปสงขลาไซค์เก่าเฟซบุ๊กคุณวรันธรโตขวัญนะครับคุณวรันธรโตขวัญ0857993031เบอร์โทรนะครับ0857993031ซีซ่ารถบ้านยานยนต์พี่น้องจะสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนฟังทางนี้นะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวเพิ่มผลผลิตนะครับถ้าเป็นต้นยางก็นำยางเปลือกนิ่มกรีนายสร้างหน้าไว้นะครับยางเปอร์เซ็นต์สูงปาล์มเคี้ยวนานทนลูกดอกไม่คาดคอทุเรียนขยายลำต้นโตไว้ลูกดอกนะครับเปลือกบางปุ๋ยตรามือ5ดาวผสมกีกลางข้าวอร่อยเปอร์เซ็นต์นะครับกระสอบละ600 บาทจัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้นะครับซื้อ10 แถม 1ซื้อ20 แถม 3กระสอบละ600นะครับติดต่อที่พี่สมชายปุ๋ยตรามือ5ดาวนะครับ0899759997 0899759997นะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวทำซีรอบขั้นรับบ้านเคลมประกันถูกบริษัทนะครับ UNB กลาดถนนนวลแก้วกาซอยช่วยกูนิดนึงนะครับทำซีหลอดเก่งหลอดกระบาหลอดตู้ซีซิงซีวีพีเราก็มีหลากหลายลูกค้าซีเริ่มต้นอยู่ที่15,000 บาทรูดบัตรก็ได้พรก็ได้เอาหลอดยนต์มาทำซีเรามีหลอดสำรองให้ใช้นะครับหรือจะหลับบ้านคลิปประกันถูกบริษัททำซีเป็นจุดไม่ต้องหลบคันจุดละ1,000ก็จัดไปซีเมื่อก่อนเราทำต่างบ้านทำต่างแทบใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยช่างก็เก่งช่างก็ฝีมือเครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมัยนะครับการผสมสีเป๊ะนี่ผมบอกได้เลยนะครับ UNB กลาดทำสีเป็นจุดจุดละ 1,000 บาทนะครับจุดละ 1,000 ทำ2จุดก็ 2,000 คัดสีรอบคั่นอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับ UNB กลาดเบอร์โทรได้เลยติดต่อสอบถามมันก่อนนะครับพูดคุยกันได้0982458แล้วก็ตอง9นะครับ0982458แล้วก็ตอง9 UNB กลาด

เวลาหลายคนหมดหวังสิ้นหวังกับชีวิตแต่ลูกมึงยังเด็กเมียมึงต้องเลี้ยงลูกพ่อแม่มึงก็แก่กันหมดแล้วเหลือแต่มึงคือความหวังของพวกเขาสู้สิว่าเพื่อน

เรื่องรถไว้ใจเราบัลแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา

ินใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ลายบทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่อยวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

0: ก่อนหน้านี้ดอกดาราถับอาแม่สตรีขี้เมาเบ็ดควางวันจุดไม่น่าสุดนะครับก็รอบนี้ผมไม่ฟังจัดเพลงเลยจัดเพลงเข้ารายการแค่รอบเดียวหลังจากงานก็ยิ่งไปจัดเพลงถึงก็เนี่ยแต่เดี๋ยวล่ะถึงชั่วโมงหน้าเราอยู่กันต่อนะครับไม่ต้องพูดเยอะลูกทุ่งเพื่อชีวิตให้ท่านได้ฟังเพลงกันให้มากนะครับขอไปแรงมากดูเด่นดูเด่นดูแรงมากเด่นนี่แรงไม่หยุดเดี่ยวไมโครโฟนถ้าลูกทุ่งเพื่อชีวิตเพลง2ชั่วโมงนี้ก็เก็บพลังไว้เก็บแบตเตอรี่ไว้นะครับนี่ชาร์จเต็มเลยแต่เดี๋ยวเด่นนี่ทำมาแล้วแต่เมื่อวานก็ไม่ค่อยพูดนะบางวันก็พูดบางวันก็ไม่พูดนะครับบางวันก็พูดหน่อยน้ำหอมดีเจอุ่นหอมติดโทษนานนะครับทานพี่ชายกันหรือยังจ้าคู่ละ50บาทแขวนในหลอดปรับอากาศนะครับนี่วิธีการใช้มุนคว้าใหม่ออกก่อนจุกข้างในทิ้งมุนคว้าใหม่ลบความใหม่น้ำหอมมันซึมแล้วก็เอาไปแขวนได้เลยนะครับไว้ในห้องนอนไว้ในห้องน้ำไว้ในห้องหลับแขกได้ไว้ในหลอดรับอากาศนะครับได้ดีเลยแหละนะครับกลิ่นมิ้นไม่มีเอาน้ำหอมตัวนี้ไปช่วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้มันละลายกลิ่นนะครับตอนนี้ทำกลิ่นน้ำหอมแบบกุหลาบนะครับกำลังคิดสูตรกุหลาบอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงผมจะลองใช้ก่อนแล้วแต่มันออกดีนะเมื่อวานผมลองทำดูกลิ่นกุหลาบนะครับแล้วก็ใส่ในหลอดก็หอมเหมือนกันนะครับหอมเหมือนกันนี่ผมต้องจัดลองใช้ก่อนเลยว่าหอมไม่หอมนะครับถ้าไม่หอมผมก็ไม่ออกมาขายนะครับเหมือนกลิ่นที่ขายอยู่ตอนเนี้ยหอมหนุ่มหอมนิ่มแล้วก็1ขวดชาได้เกือบ1เดือนนะครับแบบแค่ในหลอดไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้ด้วยนะไว้ในห้องรับแขกห้องน้ำนี่ดีเลยนะครับหลอดกลิ่นได้แล้วก็แบบชิดตัวนะครับชิดตัววันนี้น้องฟิล์มบอกว่าดิเจวุฒิคะซื้อให้พอชิดตัวผู้ชายแล้วก็ในหลอดจัดส่งให้แล้วนะครับวันนี้ส่งให้แล้วตอนเที่ยงๆนะครับก็ชิดตัวกลิ่นอร่อย50กลิ่นอร่อย50 35 ml แต่เดี๋ยวมดรถนี้ผมจะเปลี่ยนขวดไหมนะครับเปลี่ยนขวดไหมเพราะว่าขวดติดซังเนี่ยยุ่งขวดติดซังเนี่ยมันเขาขึ้นราคาที่เราจ่ายอยู่ตอนเนี้ยนะครับขึ้นราคาถึงก็เลยว่าไม่ไหวขึ้นราคาต้นทุนเราไปขึ้นลูกค้าไม่ได้ก็เลยว่าเปลี่ยนขวดไหมนะครับไม่มีกล้องก็ไม่พือนะเดี๋ยวผมซีนไปให้นะครับเปิดขวดไม่ได้เดี๋ยวผมซีนพลาสติกไปให้นะครับก็ขวดอร่อยอาซิบกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายชีดหอมทนอ่ะฮอกถึง8ชั่วโมงเป็นน้ำหอมเกรดพรีเมียมนะครับช่องทางในการสั่งบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์รายดีขึ้นมาสั่งผ่านไลน์นะครับ0945285636 0945285636นะครับบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์รายดีขึ้นมาสั่งผ่านไลน์หรือจะบันทึกเบอร์ขอนะทาง ID โทรศัพท์ก็ได้ไม่ใช่ ID ไลน์นะอีกช่องนึงอ่ะอีกมุมนึงที่ขอนะ ID มันมีแบบโทรศัพท์กับ ID ชื่อใช่มั้ยแบบโทรศัพท์ก็ใส่เบอร์ได้เลยนะครับ0945285636บ้านไล่นาเราพออยู่พอกินอาร์เจนตินาน้ำทะเลแห้งถึงน้ำนั้นมาพุทธตรงไหนลงมามาพุทธที่ซาอุเมืองน้ำมันน่ะสุราษฎร์น้ำทะเลแห้งโอ้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอินโดภูเขาไฟที่รับมานานปะทุเหมือนมันบาคลังอะไรสักอย่างนะครับลูกก็คือตอนนี้โลกร้อนสภาวะโลกร้อนทำลายชั้นบรรยากาศของโลกทำไมแดดเนี่ยมันเข้ามาเยอะแสงแดดนะครับจากดวงอาทิตย์เข้ามาเยอะก็เลยทำไมหนามอมไม่อย่าหนามอมดินะครับทำไมความร้อนเนี่ยไปละลายน้ำแข็งที่ขั้วเหลืองคนหลวกเนื้อนะครับทวีปอะไรแอนตาร์กติกอะไรประมาณนี้แหละแอนตาร์กติกประมาณนี้แหละเราก็ไม่ค่อยได้รู้นะแต่ทวีปนี้ไม่มีคนอ่ะมันเป็นน้ำแข็งอ่ะมันเป็นน้ำแข็งซึ่งถ้าน้ำแข็งมันละลายนะครับก็เลยว่าสภาพว่าโลกตอนนี้มันร้อนมากร้อนจนว่าแบบ
1: ตลับปัดกันหมดแล้ว

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99ฮะ
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
4: ชุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAC EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAC EFB แท้จากอิตาลี ANIMAC แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือใช้สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบยังดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88จะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่ง
5: ไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วหรือ
6: ดีเจวุฒิ EDM
7: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is another non-stop
6: DJ Wood EDM
7: in the mix.

อาจารย์วันอาทิตย์ชั่วโมงที่3นะครับเพลงดันสายยอนะวันนี้สายสายยอลาวันนี้ให้เรียกว่าชอบมันจังนะครับสายยอขอบคุณปุ๋ยปลานินทองนะครับพี่น้องชาวสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนฟังทางนี้นะครับปุ๋ยปลานินทองเพิ่มผลผลิตต้นยางเปลือกนิ่มกรีดหายนะครับนำยางก่อเปอร์เซ็นต์สูงทุเรียนเปลือกบางเยื่อนสีสวยเหลืองไงขยายลำต้นลูกดอกต้นโตไว้นะครับปาล์มเขียวนานโทษลูกดอกไม่คาดคอปุ๋ยปลานินทองนะครับเบอร์โทรหาซื้อกันได้จ้ะนะครับลานจุ้ยสะเดานาโรงเรียนคันชัยเลยแล้วก็เรารับซื้อขี้ยางรับซื้อยางยางแผ่นขี้ยางรับหมดครับจุ้ยสะเดาพร้อมด้วย EM ดับกลิ่นตราหนามไซโรงงานฟาร์มหมูไก่หัวควายบ่อบำบัดก็ได้หรือว่ากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับเอาไปชีดเอาไปลาดเอาไปพ่น EM ดับกลิ่นตราน้ำใสนะครับเป็นแบบน้ำได้เลยได้แน่นอนนะครับการันตีถ้าไม่ได้พ่นเรายินดีคืนนั่นนะครับ EM ดับกลิ่นตราน้ำใสเบอร์โทร0817663373นะครับย้ำอีกสักรอบนะครับ0817663373ปุ๋ยปลานินทอง EM ดับกลิ่นตราหนามไซพร้อมด้วยโรงแรมโมชิฮันเย่ครับสไตล์แบบญี่ปุ่นใครที่เคยไปประเทศญี่ปุ่นอย่างติดใจห้องพักติดใจบรรยากาศแบบญี่ปุ่นก็ต้องมาที่นี่นะครับโรงแรมโมชิฮันเย่กลางใจเมืองนะครับโอ้ห้องสบายมีคาเฟ่ด้วยโตแต่งชุดญี่ปุ่นน่าไปจังเลยโรงแรมโมชิฮันเย่นะครับราคาไม่แพงเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าชาวต่างชาติมาที่เป็นญาติกับเราหรือไม่เป็นญาติหรือว่าไกด์นำดงนำเที่ยวมาเลยโรงแรมโมชิฮันใหญ่กลางใจเมืองจับเบลกับปางย่างปางลุ่มพ่อปางย่างปางลุ่มพ่ออ๋อไม่พระไม่ที่สวดไม่เป็นก็นางไอ้บันเนียทำมุมปากเหรอเวลาก็สวดให้นู่นใช่ไหมกุดนั้นกุดนั้นกุดทิ้งข้างนี้ก็บางอย่างบางลุ่มพอทำปากให้ทำปากปากบางมิบแม่บางมิบแม่ให้เหมือนกับไอ้นู่นเลยกุศลธรรมนี่บางอย่างบางลุ่มพอบางอย่างเลยผ่าไหมอ่ะผ่าไหมอ่ะทำอะไรมั่งอ่ะเดี๋ยวเจ้าอุดทำพื้นที่ว่าดับก็เลยล่ะจะเตียวยอดให้ดีๆทั้งเพศดิ

น้ามอมีเมเจอร์วันนี้จัดส่งงานครบถูกเจ้าเลยนะคาวีนี่จัดแคทจริงๆไม่ได้เบียวโตคาวีกับที่เก่าดิชีวิตเวทนาโปรดักชั่นซะเหลือเกินชีวิตแบบเวทนามีอยู่ซิกมา

12นี่ฟังกันด้วยนะครับพุงลาวเฟสบัตรอาลอยจีบแป๊กกงคลองแอนะครับก็ปีเซกโลโซลูกเสือไก่กาละมังสกายพาร์ทวงรีบูทเล่นตั้งแต่5โมงเย็นนะครับแค่มาอีด5โมงเย็นก็ลืมเล่นกันแล้วลืมบัตรเล่นกันแล้วนะครับเพราะว่าไล่วงจีบแป๊กกงนะครับคลองแอโดยบังคิดซิปเกลือเป็นคนจัดนะครับพวกเกลือแกมากแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะครับพี่ชายส่วนณออโต้แอร์ออกซิเจนพูลวิลล่าสนับสนุนทุนการศึกษาให้น้องๆ 1,000 บาทนะครับโรงเรียนบ้านบ่อวาที่เราจะไปโชว์เครื่องเสียงให้น้องๆกันวันที่18กันยานะครับอัพล่าสุดนะครับออกซิเจนพูลวิลล่าก็จะคล้องเดียวครับส่วนณออโต้แอร์พี่ชายเลยนี่โอนมาแล้วเมื่อคืน 1,000 บาทนะครับเดี๋ยวผมโอนให้เจ้าว่านนะเนี่ยเดี๋ยวสรุปใบจ้าวันนะครับน้องติวเอติโอโตซาวนะครับน้องบ่าวที่มานวากเดี๋ยวผมก่อยส่งให้น้องติวจ้าภาพรวมเหมือนกันนะครับเพราะผมไม่ได้เป็นจ้าภาพนะครับแต่ผมเนี่ยดีเจไปมิกแต่ถ้าช่องที่จะทำบุญผ่านผมเนี่ยผมก็หลับให้น้องๆ นะครับไม่ใช่ว่าไม่หลับไม่ใช่ว่าผมจะปิดโอกาสว่าพี่กุศลไม่หลับช่องหลับครับหลับให้น้องๆลูกหลานของเรานี่แหละนะครับจริงๆเขาจ้างผมไปมิกหน้าที่ผมก็คือมิกอย่างเดียวนะครับแต่ผมก็ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุแล้วก็ผมหลับให้นะครับเพื่อเพื่อนๆพี่ๆที่รู้จักกับผมก็จะช่วยเหลือน้องๆอีกทางนึงนะครับก็ที่มาทางผมนะพ่อจ่ายนะครับ 1,000 บาทนี่โอนมาแล้วซ่องช่อง 99.0 นะครับไม่ประสงค์ออกนาม1ช่อง500บาทโอนมาแล้วนะครับขอขอบคุณนะครับบอพี่หุดทำบุญ500 1ช่องแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อนะผมว่าได้เลยจ้าได้หมดแหละ2 3หน่วยก็ได้ไม่ต้องขึ้นช่องก็ได้ทำบุญตามกำลังศรัทธานะครับเดี๋ยวผมจะลง Facebook ให้แล้วก็อัพยอดเบียร์ที่ผมให้นะครับแล้วก็เมื่อคืนพี่ชายส่วนหน้าออโต้แอร์ออกซิเจนพูลวิลล่าวัวควายอยู่แล้วกูเต๋านะครับ 1,000 บาทก่อนสรุปว่าที่ผมเนี่ยก็ที่ทำบุญมาอยู่ที่ 2,500 บาทนะครับเดี๋ยวก่อยให้จ้าภาพให้จ้าภาพพิมพ์ไว้นิ้วกันก่อนเพื่อจะได้ช่องจากผมเลยช่วยๆกันนะครับจากหนองบ่าวมังที่มาหนองบ่าวที่มาวากที่มาหนองติวแล้วก็อีกหลายๆฐานนะครับติดต่อได้นะติดต่อผมก็ได้ติดต่อหนองติวหนองบ่าวได้เลยนะครับหนองติวเอทีโอโตซาวแล้วก็หนองบ่าวที่มาวากแวกเอามาใช้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นไปแวกเลยวากกับแวกนี่มันญาติกันเรานะนะนี่แกผลิตไวกันหรอไวมาโคตรนู่นนะไอ้กลิ้งไปที่ดิเกือถ้าไม่มาวันมิกเพลงไทยไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวห้ามเพลงมิกไม่ได้เถอะเข้าใจไหมอ่ะมันต้องคลิปคลิปน้อยน้อยถึงมิกเพลงมาร้อยเลยแต่ผมไม่ดูดบุหรี่นะไม่ดูดบุหรี่อาจจะดื่มบางนิดหน่อยเวลามิกนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ตังแบบประชิดประเจอเนี่ยครับบนโต๊ะมิกผมใส่แก้วเยติใส่แก้วเกือบเราตังไม่ได้เราเป็นให้กับตัวยางนองๆไม่ได้เดี๋ยวเราไปเห็นเครื่องดื่มตั้งบนเวทีมันเป็นภาพไม่น่ารักก็เลยว่าใส่แก้วเยติเจอกันหน้ารถเครื่องเสียงโชว์ฟรีจ้ะ11กันยาโรงเรียนบ้านบ่อวาไปเดี๋ยวไปทำคาพัดก่อนอย่ามานะฟังเพลงยาวๆไปก่อนเลยเฮ้ยใส่อีเบลนเลยเว้ยโอ้เนี่ยไอ้ไฟเลื้องไอ้ถือตัวกี้เหล่านี้ไฟเลื้องแหละก็ไม่หยุดน้องๆหนูต่างร้ายเลือกคนขับมอไซค์นะว่างนี้แหละดีนะเลือกคนขับรถยนต์นะไม่ใช่ว่าตาเราไฟเขียวเลยออกพร่ำไปไม่ใช่นะวันนี้คนขับรถที่ไม่เคารพกฎจราจรนี่เยอะบ่ไฟเลื้องมันยิงทึบถึงพอเลื้องปั๊บตาเรามันเคี้ยวบ่เคี้ยวถึงเราออกถึงนั้นในอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราเคี้ยวแล้วเราไม่ต้องแคบไม่ต้องรีบมองซ้ายมองขวามองหน้ามองให้ดีๆตะกี้พวกป้าไฟแดงนี่มันเยอะไฟเลื้องมันยิงทึบบักเดียวมันไม่ใช่ทึบคนนะเธอไม่ใช่นะมันยิงทึบกันแรงไงโอ้มันยิงไอ้พานเลยแกปานโอ้ยเหลืองแล้วไอ้พ่อนทิ้งคางนูก็เคี้ยวมาเดียนจ้าเอกันพอดีเอาเป็นว่าเราไฟเคี้ยวกว่าจริงแต่เราต้องมองซ้ายมองขวามองหน้าก่อนนะไม่ใช่ว่าเคี้ยวแล้วตาเราทุกพอถึงไฟเคี้ยวเราอีไปไม่ใช่มันมีพวกกลางล่างมากัน
พวกกลางล้างที่พาไฟแดงกับพวกนี้มันมากันโอ้แล่ดีแล้วยินดีด้วยความเป็นห่วงจ้าอืมเกือบมาแล้วเกือบไปแล้วเกือบชนไปแล้วผมแรงเบื่อเลยอ่ะไม่ผมเนี่ยไฟเขียวบ่เขียวถึงผมออกอะไรผมเถื่อผมออกผมโทกอ่ะตาหนูมาเลื้องมาป้าไฟแดงมาดีเดี๋ยวผมหยุดจะรอไอ้นี่มีได้เรียกประกันไม่ใช่ประกันพี่ล้วงนะประกันคนละกันกันคนละกันกันเคี้ยวของเราแล้วด้วยดีนะครับด้วยดีสักนิดนึงด้วยความเป็นห่วงนะจ๊ะ

จะซื้อรถยนต์มือสองรถบ้านก็ต้องมาที่นี่นะครับรถยนต์มือสองนี่เยอะเป็นร้อยคันนะครับรถบ้านน่าใหญ่บีบูนคาเซ็นเตอร์ถนนท่าทอดนะครับมาทางอาเจนในเหลี่ยวขวาแยกไฟแดงนะครับเหลี่ยวขวาก็ถึงเลยอยู่สายมือเต็มใหญ่เลยรถบ้านน่าใหญ่บีบูนคาเซ็นเตอร์รถเก๋งรถกระบะรถตู้มีรถไฟฟ้ารถไฮบริดนะครับปีต่ำปีสูงดันถูกเขตไอ้ฐานใดผ่านไฟเน้นกันนะครับแล้วก็ท่านจะเทิร์นก็ได้หรือเอารถมาตีราคามาขายเราก็ได้นะครับแล้วก็ตีราคาให้สูงสิบนาทีหลู่พ้นนะครับยืนไฟเน้นไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็รู้ว่าผ่านไม่ผ่านนะครับทีนี้เราเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งนะครับรถบ้านน่าใหญ่พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์สื่อรถยนต์มือสองก็ต้องมาที่นี่นะครับไม่ชนนักรถยนต์น้ำไม่ท่วมการันตีนะครับรถยนต์แต่ละคันมีใบวารันตีด้วยนะครับว่าระดับกี่ดาวกี่ดาวกี่ดาวนะครับรถบ้านฮาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ถนนซ้ายตาทอนนะครับถ้ามาหนองดาวุฒก็ได้ครับถ้ามาบางเดชก็ได้เบอร์โทร081-896-2410 093-616-8008ถ้าฟังไม่ทันก็ขอเบอร์โทรที่ดีเจวุฒได้เลือกไปที่เพจรถบ้านฮาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์เป็นภาษาไทยเลยนะครับ

0: องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes
0: Nada more again No you get DJ Wood Your EDM
2: Ladies and gentlemen This is another non-stop
0: DJ Wood EDM
2: In the mix

รายงานตัวเพิ่มเติมนะครับคุณชัยโคตู้แอบ้านคุณราเชนเด็กบ้านนอกอยู่ไหนพี่โยหน้ามอมชาวเหนือกระจกอลูมิเนียมน้องเอกคู่ลงคุณนันตะกอนเดี๋ยวมีเลยแป๊บหนึ่งเห็นมีเบอร์โทรมาเลยเดี๋ยวพ่อกาตาวานโอเคน้องกักผลไม้ไส้แดนรายงานตัวจากใจในหัวน้องบอยคุณอยู่น้องบอยนี่เรียกว่าช้างมาด้วยออนไลน์บ้านไม้ช่วงเช้านะครับวันนี้มาไล่คนช่วงเช้า

0: อยด้วยนะหน้าหมอดีเจอุดแบบแคว้น50บาทชีตัวควดอร่อย50นะจ๊ะช่องทางในการสั่งนะครับก็ในรถมีกลิ่นเดียวชีตัวมีหลายกลิ่นครับกลิ่นผู้หญิงผู้ชายบันทึกเบอร์ครับ0945285636สนใจอยากจะลงโฆษณากับ 99.0 ครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ยิ่งตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงคืนอยู่ที่ 5,000 บาทยิ่งสปอตตอนชั่วโมงนะครับทางสถานีบอกมาเลยครับอยากจะให้ดีเจคนไหนพี่อาร์ดีเจดาด้าดีเจวุฒิดีเจกู้ไก่กสิมาดีเจนุ้มดีเจหนองสาวได้หมดเลยนะครับบอกพ่ออ๋อจ่ายได้สินค้าของท่านเป็นที่รู้จักนะครับขยายยอดขายปังแน่นอน 99.0 กลุ่มท่านผู้ฟังคนฟังเยอะท่านเก่าก็มาจาก FC พี่นุ้ม FC ดาด้า FC ดีเจวุฒิท่านเก่าเราบ้านไม้เลยเดี๋ยวตามมาอยู่นี่หมดแล้วตามมาอยู่นี่เมื่อแล้วแต่แตกๆไปเอิ้นก็มีมั้งแต่ส่วนใหญ่ก็มาอยู่ที่ 99.0 นะครับพลัวโมเราอยู่นี่ตั้งแต่ไปสถานีเขาปิดกันแล้วนะครับขอบคุณครับที่ท่านให้เกียรติตามมาฟังทาง 99.0 หาดใหญ่นาทีไหนเรดิโอนะครับแล้วก็ 92.2 อ่ะบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงคุ้มมากถ้าลงช่วงดีเจวุฒิคุ้มแบบไหนสมมุติว่าลงตอนชั่วโมงกับผมเดือนนึง 3,000 สมมุตินะเดือนนึง 3,000 ทานได้ออนไลน์บ้านไม้ไปแล้วฟังได้ตัวแทบไปตัวโลกบ้านไม้ดีผมทำอยู่ตอนเนี้ยได้ฟรีได้ฟรีฟรีที่สองได้คืนการที่สองจุดสองอาสัญญาณความถี่นะครับจารุลักษณะเรดิโอในโซนของคลองไอ้โค้งถุงลุงประดังดันนอกหน้าทวีจนะบางพื้นที่ของสตูล 92.2 อาคืนนี้อยู่มานานแล้วอยู่เป็น10ปีอะคืนเนี้ยคืนของสอทอสอทอจุยพ่อจุยนะครับถึง 99.0 ฐานเสียคืนเดียวเสียให้กับ 99.0 พอเดือนหนึ่ง 3,000 รวมกับนักจัดรายการรวมกับดีเจเปิดสปอร์ต 2-3 ครั้งบวกผูดเสริมไอ้นี่ก็ราคามันก็ลงมาแล้วแหละตอนชั่วโมงอ่ะตอนชั่วโมงเปิดถูกตอนชั่วโมงของพ่อเดือนละ 5,000 ถ้ารวมกับผมเป็นสปอร์ตรวมหรือจะลงตอนชั่วโมงด้วยลงอดีเจวุฒิด้วยเดี๋ยวผมมีส่วนลดนายผมทำสปอร์ตไอฟีนึงตัว 3, 2, ตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นนะครับลงสปอร์ตตอนชั่วโมงจัดทำสปอร์ตฟีนึงตัวมูลค่า500บาทฐานเสีย 5,500 ไม่ต้องเสียเสียแค่ 5,000 อีก500แต่เดี๋ยวเราเสียเองค่ะทำสปอร์ตทำสปอร์ตแบบไหนครับท้ายรูปบริษัทท้ายรูปนามบัตรหรือว่าพิมพ์มาว่าบริษัทของฐานสินค้าของฐานหลานของฐานทำอะไรมั่งค่ายอะไรมั่งทำแบบไหนพิมพ์หมายผมแต่เดี๋ยวผมแต่งให้เองหนึ่งเหลืองไม่เกิน1นาทียิงสปอตโฆษณาประมาณ40วี50วีตรงนี้แหละเดี๋ยวผมแต่งให้ผมแต่งให้ปั๊บผมส่งให้เจ้าของที่จะลงนี่อ่านแต่ว่าโอเคน้องวุฒิได้แล้วได้เลยเพราะว่าพี่ได้โอเคเดี๋ยวผมมิกซ์เสียงข่าวอ่องอัดเลยแต่บอกข่าวอ่องอัดเนี่ยเราเพิ่มเนี่ยเราถ้าเราเพิ่มดาวเนี่ยก็เสียเบียร์ขังอร่อยแต่ถ้าเราตัดออกเราไม่ต้องเสียเบียร์พอตัดออกผมตัดออกเองแต่เพิ่มเนี่ยผมเพิ่มไม่ได้เพิ่มต้องให้อ่องอัดคอมิกเสียงเพิ่มไปผมไม่อยากเสียงผมทำสปอร์ตถ้าทำรอบเดียว500บาทเราจัดฟรีให้เลยนะครับนี่จัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ถึงอยากให้ดีเจวุฒิพีอาร์ให้1ครั้งต่อวันได้อยากให้ดีเจดาด้าพีอาร์ให้ด้วยอยากให้คุกไก่พีอาร์จัดไปอยากให้ดีเจหนุ่มอารมณ์ดีจัดได้จัดได้ดีเจน้องสาวนี่เราขายอะไรกลางคืนเกี่ยวกับลูกทุ่งก่อนลูกทุ่งใหม่ดีเจน้องสาวถือว่ามืออาชีพรักได้ทานดีเจคืนนี้นะครับเบียร์ของทานไม่มีคำว่าซุ่นเปล่าแน่นอนนะครับหนึ่งเป็นที่รู้จักดันยอดขายปังแน่นอนคนติดหัวยิ่งชื่อโฆษณาตอกละวันไม่ถึง200ทุกซึ่งได้ตังการที่2.2ได้ตังบ้านไม้ออนไลน์ได้ตังการ19.0แต่ส่วนของผมก็มีนะทางออนไลน์อย่างเดียวนี่ต้องขออนุญาตทางสถานีนะครับส่วนตัวสักนิดนึงนะครับถ้าอยากจะลงออนไลน์ก็ได้ออนไลน์ของผมเนี่ยลงได้เลยราคานี้คุยกันนะครับลงสปอร์ตออนไลน์ยิ่งต่างวันต่างคืนถ้าลงช่วงผมเบอร์โทรเบอร์ทงได้ไหมเบอร์ทงไม่ใช่นั่นในตรงเบ็ดเบอร์โทร0945285636โทรคุยกันสิจ้า
1: ึง
0: เบอร์เดียวเบอร์ที่สั่งอะหมอมาแล้วจบข่าว28เดี๋ยวเจอกันดีเจหนูมาลมดีมารออยู่แล้วฮอกโมงถึงนุ่งทุ่มนะครับถึงต่อเช้าแล้วเจอกันทางออนไลน์บ้านไม้ก่อน9โมงเช้าในส่วนของมื้อเช้านะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายบ่ายแก่ๆบ่าย3ก็เจอที่ 99.0 นะครับขอบคุณครับ 92.25 ด้วยแล้วก็บ้านไม้ออนไลน์นะครับรวมถึง99 99 Radio ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าต่อเช้าเวลาเดิมไปแล้ว

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัย
1: อ๋ออย่าลืมชวนลุงป้านะอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
2: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดน
3: ลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดน
2: ทุกเพลงคลื่นเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

สวัสดีทักทายกับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางหน้าปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแกว่งแดนไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกที่งานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าหน้าอาพี่ๆน้องๆโปยามาปะกะถวดปอเต้าแม่เท่ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาติยามวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมตัวทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า10,000 เส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24 ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24 ชั่วโมงเกียร์จานเบรกซ่อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ่อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติฐานยายางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกหน้าหน้ายางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24 ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24 ชั่วโมงปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายเพราะด่านโกดังยางมือสองอาจใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเหลืองยางครับ

ี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาหนกงามเกษตรไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับท่านนี่ซื้อไปใส่ต้นปาล์มซื้อไปใส่ต้นยางหรือซื้อไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้

แล้วผมไปหาเพื่อนใช่ไหมทุกบ้านเพื่อนผมเป็นเมืองแล้วมันอยู่ในเมืองเลยแบบนี้แล้วแบบว่ามันบอกคนที่บ้านมันเนี่ยแบบว่าไอ้แรปเปอร์แรปเปอร์เขาไม่รู้แรปเปอร์คือไรเขาบอกว่าพวกมันแต่งตัวอยู่แบงค์อยู่โบรกว่าอยู่อยู่เบลอแต่เขาตั้งพวกมันคนแก่ไหนพวกว่าคนบางงานบ้านเราอยู่บุกแก

มาถึงในส่วนเรื่องเล่าของร้านยางจุยสะเดานะครับรับซื้อยางรับซื้อขี้ยางยางก้อนถ้วยยางมาดยางแห้งราคาสูงกิโลชั่งตรงซื้อสัตว์นะครับจ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามครับโรงเรียนสะเดาคันชัยโทรสอบถามได้ที่โทรสอบถามราคาได้ที่07C C60C99นะครับ07C C60C99หรือจะเป็นเบอร์โทร098-822-4222นะครับ098-822-4222นะครับใครที่ต้องการที่จะขายขี้ยางนะครับขายคนยางก็สามารถไปที่เซอร์พรีไปที่ร้านยางจุยสะเดาได้เลยนะครับที่นี่คงให้ราคาสูงสำหรับท่านที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขี้ยางซื้อขนยางนะครับสอบโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงราคาขี้ยางขนยางก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรที่นุ่มรมดีได้บอกไปนะครับนี่คือฝากไว้ด้วยครับร้านยางจุยสะเดาครับ

ท่านที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มอารมณ์ดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มอารมณ์ดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาดาดีเจกุ๊กไก่กาซีมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละทางได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของทางนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างๆมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักทีนุ่มอารมณ์ดีทักทีดีเจวุฒิทักทีดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC ด้วยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อแพงตะดางอกงามกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโกดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือป้าเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกหลับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด่านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยป้านินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้ห้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้ห้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านพักเลื่อนไม้ห้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกลับข้อไปไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำแม่สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธินั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำมานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วคอยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกๆท่านสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำหวานสวัสดีครับ

0: นวัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
0: สู้มันไปถึง
1: NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: มโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: องอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080536 2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อย

และอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:19:5597 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะถูกมันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: มโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

มอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่งานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เป็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 นถึง 01:0618955979 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

ีวิตคือสิ่งที่ไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลงวันนี้อาจยิ้มพรุ่งนี้อาจร้องไห้สิ่งเดียวที่แน่นอนคือไม่มีอะไรแน่นอน

ครับเมื่อนี้มีภัยหนักบ่ครับหนักอกหนักใจหนักสมองผู้บอกว่าเป็นอย่างคือหนักก็ย้อนว่ามู่เจ้าแบบมันไว้ไงครับ

ลองเบิ่งเด้อครับหายใจเข้าลึกๆแล้วทิ่มเรื่องคิดที่ออกไปทิ่มความอยากได้อยากมีทิ่มที่มานะ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: ถูกมั้ยไปถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: มโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes나도모르게너에게가고있나
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟล์คซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643999

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนย
0: ส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955971 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

ครับชีวิตเฮามันสั้นแต่เรื่องให้เครียดมันหลายคักเรื่องคนเรื่องงานเรื่องขี้ปลาไผ่กระโบ้

ไผเฮ็ดให้เฮาเจ็บสร้างมันไผบ่เห็นค่าเฮาสร้างมันเฮาฮู้โตเฮาดีว่าเฮาเฮ็ดหยัง

0: วาง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงNB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes 나도 모르게 너에게 가고
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01-061-895-597 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วาง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
0: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System
1: ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: ต้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: งานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 ค้าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA เรดิเลียนสาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลค้าช็อปหาดใหญ่0805362644เบลค้าช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: ว่าง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาททำสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: จะให้ลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้นุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes น่าต้องโมรึก
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: องอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466เวลคาช็อปภาคใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเวลคาช็อปภาคใหญ่080536264เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
1: คาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนมสนามบินหาดใหญ่
0: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยต้มต่ำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 13:00 น.